0: 如今它已成为万荣持续吸引游客的重要体验。
1: OK, when we stay the basket, no smoking, don't touch the burner, not to go out the door, but it's really important to leave bad by courage and to let the bark eat.
0: 邦米是这次我在空中的向导。
2: Unbelievable, we are beginning our journey above Van Vieng.
0: 从高空俯瞰，映入眼帘的是万荣那片由喀斯特石灰岩峰峦构成的壮丽景色。历经数百万年的岁月雕琢，它们蔚然矗立在平原上，勾勒出令人惊叹的天际线。
2: The atmosphere is incredible. It's so peaceful as well. There's no vibrations, no noise, apart from the burner, of course. But the landscape itself is just stunning. Got a train coming into view. The railway lines over there look just like a little toy from up here. We're so high up.
1: Yang tani no kami halupai train station. Laga mi highway paman nan. Maka sadok sabay ni kan de thang. Ja samat dung dut nak thongthiam mai lai khun. Samat sang asip.ให้กับประชาชนลาวในท้องถิ่น
0: 万荣旅游业的蓬勃发展带来了新的就业机会，创造了新的岗位和机遇，使当地社区得以发展壮大。
2: I have one burning question. How on earth do you become a hot air balloon pilot?
1: เป็นลูกเรือมาก่อนแล้วก็มีความสนใจในการบินทางอากาศของบอลลูนนี่เจ้าก็เลยมีความใจใส่แล้วก็ทางผู้ใหญ่เพิ่นก็เล็งเห็นความสำคัญแล้วก็เลยส่งให้ไปเรียนเจ้าอยู่ประเทศไทย
2: Were there many Laotian pilots before you?
1: No, that's me.
2: Oh, wow, we're in safe hands. Wow, from lagoons and caves to hot air balloon rides, it's clear that the future of tourism is being crafted with love and with care. Van Vieng, it's been incredible.
0: 万荣的美景让我流连忘返，而中老铁路列车仍载着我一路前行。最后一次登上这趟列车时，我遇见了列车长文彤，他的故事告诉我们，中老铁路如何为个人职业发展开辟出一条崭新的道路。
2: I must be so great being a train conductor, meet so many great people, so many beautiful views.
3: เรียกที่เคยเห็นตอนนี้เนี่ยนะแบบมีความหมายหลายคือเจ้าว่าท่านเขาสามารถพบเห็นผู้คนหลากหลายแล้วก็หลายประเทศแต่ละคนก็แตกต่างบ่คือกัน
0: 在经验丰富的中国铁路专业人员的培训下，他们既是师徒也是挚友。文彤不仅掌握了岗位所需技能，更坚定了追寻家族梦想的信念。
3: ลุงไปเห็นพ่อจากรถไฟอยู่ต่างประเทศแต่ว่าบ่ได้ใช้ฮะนะเพราะว่าจะไม่ก่อนยังบ่ทันมีรถไฟเถื่อตอนนี้มีแล้วล้านเข้าไปเฮ็ดเลยโอ้ยยายอยากให้ล้านเฮ็ด
2: Very cool
0: 铁路开通后他成为了众多凭借这条铁路开启全新职业人生的老挝人之一。
2: Well, I have to say, I'm feeling a bit emotional as we reach the final leg of our journey. It's been so amazing to ride this railway, see how much change it's brought with it, and just experience beautiful countries right here out of the window. But my journey is far from over, as shortly we will be arriving in Vientiane, which is the capital city of Laos and the terminus of this railway.
4: Ladies and gentlemen, we are arriving at Vientiane Station.
0: 万象站是对这个国度的致敬。车站的立柱让人联想到热带雨林，天花板上的精美纹饰更是老挝人民深爱的国花战巴花。
2: Vientiane is situated on the northern banks of the Mekong River, just across the way from Thailand. So, let's go see what this place has to offer.
0: 万象人口约76万，是东南亚面积最小的首都之一。这里曾是皇家权力的中心，后历经法国殖民时期的影响，如今依托中老铁路等现代化交通设施的连通，万象正逐步转型为面向世界互联互通的现代都市中心。
5: Vientiane became the capital city of Laos since 16th century. And what I love about this city is how you can feel different layers of history just walking around. And what is special is our tradition is still alive.
0: 托克塔是塔拉埃手工艺与可持续设计中心的创始人。该中心致力于传承古老技艺，

0: Once we got here.
1: ปัจจุบันนักเรียนนักศึกษาของเรามีทั้งหมดประมาณ680คนและในนั้นมีอยู่253เป็นน้องหญิงวิทยาลัยเทคนิคของเราก็แม่นเฮ็ดแม่นเกี่ยวสอนเกี่ยวกับทักษะฝีมือที่ว่าได้มีการนั้นรับนักศึกษามาแล้ว
2: 大多数学生毕业后将加入中老铁路，为这条重要交通纽带的顺畅运行贡献力量。作为两国合作的典范，这所学校既有老挝教师，也有中国教师。目前已有40名老挝教师走上了教学岗位，中老两国教员并肩授课，帮助学员掌握从机车操作到信号系统维护等全方面专业技能。
3: น้องผู้จักอันโรงเรียนนี้ก็คือมีเอื้อยแนะนำมาเอื้อยเพิ่นเข้าอันเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทสถานีรถไฟเพิ่นก็เลยแนะนำให้มาเรียนอยู่นี่ลองเบิ่ง
0: So you have family connections here. That's fantastic.
3: โดยหลังจากที่ว่าจบมาน้องก็อยากเฮ็ดเวียกอยู่ทางบริษัทรถไฟลาวจีนเป็นสายทางบริการ
2: 看过传统如何激发创新，新技能如何构筑未来。现在是时候见证老挝的古老习俗如何走向世界。
4: I had a heart attack. I didn't even see it go.
2: 我的旅程即将在一场庆典中落下帷幕。我来到了纳隆匡村，这里正在举行一项独特的传统活动。
4: Look at that. That's crazy. That's so loud.
0: I have been invited to build my own rocket.
2: 仪式前的准备工作是混合自制火药，再装到竹筒中。
0: All right, my rocket is sealed, drilled. All I've got to do is tie a stick on, Bosch in a fuse, and we're ready to take it to the festival.
2: 这些热闹的场面正是高升节的序曲，更为人熟知的叫法是火箭节。
0: Can you imagine this thing flying up in the air and then coming back down? You wouldn't want this landing on your head. Put it that way.
2: 在想象完那个令人震撼的场景后，我意识到，若要真正读懂这些飞向天空的火箭，唯有去了解它们的起源。
0: So we have a few hours until the action kicks off, but I thought it'd be interesting to see why the festival exists in the first place.
2: 温坎卡提亚是纳隆匡村的副村长。
5: บนงานบนวงไพ่นี่จะว่าสำคัญที่สุดในการอันที่หนึ่งก็เป็นทักษะพวกประเพณีอันนี้งามของเราหมายยามันคง
0: Is this okay? Okay.
5: สองก็เป็นมาเพื่อว่าขอบฝนพรอะไรนี้ขอบให้ฝนตกดีบนสันซ่าลงมาเพื่อว่าเฮ็ดให้ทำให้ทำนา
0: It was all right at first, and now it's just slowly intensifying. So we travelled here on the new railway. How would you say that that has impacted your life?
5: Oh, so we three nights from Sitanghuat, so it that night, it's the deal. The sale of pets, the supply, it's been selling in different cities, different towns. The supply is so high. Look, the other.
0: So it's quite unbelievable that they're going to be strapping rockets to this thing. It's huge.
2: 火箭节盛行于老挝的老族和邻近的泰国伊桑地区，是在雨季来临时举办的祈雨仪式。
0: Look at the size of the rockets hanging off the back of it.
2: 祈雨舞并不稀奇。但这里的人们会用盛大的烟花为稻田的丰收祈福助力。终于，倒计时开始了。
0: Here we go, going for launch. A few technical difficulties, I think. Let's go. There we have it, ladies and gentlemen. The rocket vessel has officially begun.So now that the first rocket has been launched, it's opened up the field to all of the competition. So these guys are getting their rockets ready to launch, which